0: ไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโดยสถานพยาบาลจะต้องรักษาจนพ้นภาวะวิกฤตและดูแลรักษาอาการหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อเนื่องไม่เกิน72ชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้รับป่วยค่ะหากสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตและมีโรงพยาบาลรับรองหรือผู้ป่วยประสงค์จะไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นสามารถดำเนินการส่งต่อได้ตามหลักเกณฑ
1: ์费用方面患者入院后72小时内的费用由医疗机构按照规定标准向泰国国家健康保障办公室申报72小时后则根据患者原有医疗保障权益处理如果患者对急诊分诊结果有异议可在90天内提出申诉经确认符合危重急诊标准医院需在30天内退还此前收取的费用
0: ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตค่ะทั้งนี้หากผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถยนต์ประกันภัยประกันชีวิตหรือประกันภัยวินาศภัยให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อน
1: 泰国 USAP 危重急诊保障制度从2017年开始实施运行至今已超过9年凤凰卫视旅游员王涛泰国曼谷报道
2: 在16号举行的凤凰之星上市公司评选上泰能化学获评最佳出海全球化上市公司作为深耕化工和新能源材料领域的出海企业负责人表示 AI 技术应用和可持续发展的理念助力了企业对国际市场的拓展
3: 作为在化工与新能源材料领域拥有成熟海外市场布局的上市企业泰能化学依托完善的绿色循环生产模式以及数字化生产线落地应用斩获由凤凰卫视凤凰网主办的凤凰之星上市公司评选最佳出海全球化上市公司奖项
4: 近年来公司持续拓展全球市场版图深化国际合作优化全球布局获得这个奖项是对我们始终坚持全球化布局持续强化产品核心竞争力的高度肯定
3: 企业负责人王泽龙表示泰能化学自主构建了行业独有的硫磷钛铁锂绿色耦合循环生产模式在生产过程中循环回收各类原料降低排放产品覆盖钛白粉磷化工产品以及动能电池所需的磷酸铁王泽龙还表示这套低碳生产体系融入了 AI 辅助技术也成为企业开拓海外市场的核心优势
5: 我们目前出海陆续产品对外销售占公司销售的40%-50%吧产线管理上我们利用了很多 AI 作为我们的一个辅助工具吧给我们的效益实现了提升
3: 他也说 AI 人工智能是企业出海的核心竞争力未来公司将在相关领域的人才引进和技术储备上重点布局进一步推进全球产业布局提升运营效率凤凰卫视杨若欣于丹广州报道
2: 感谢您的收看下一节的新闻还会有更多的消息稍后见